0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: 有容易中的跟对能小的总朋友叫我们提出的那样三种就对出不是的梦都还留吧爹今年就是那个北古代古车的车了车的北的车我是里的一种年这个就能看到的车阿美卡加拿大外企你拉的说的太的贴巴马的贴绿绿的车我们北蒙要把电力用去给那个年容天你也都供龙边都是东桥，我边都还在罗湖罗桥，伢种人呐，哎呀，伢种好多种面粉和芦笋、芋头、莲的，再去澳大利亚，伢哩侬话，他这些点呢，伢都讲芋头，猪头、木头、虾头，伢哩侬侬芋头木给了热天。苏尼萨里和多姆英和奥林匹亚的日本呢这是大林大陆里呢贵和陆里我去所动就跟边度所动就是和北斗海陆呢他捏了的叫捏叫自我要捏 donation 哎呀你呢他个叫捏叫自己叫东西路哦มัวจะว่าหรือตัวป้าโดเนชั่นตัวเปชิหายหายอารมณ์น้องมัวตัวคือสตุ้งจัววิทยาสตุ้งจัวนั่นเนาะคือตัวนี้เขาตีหล่อเลยตัวหล่อแต่เจอนั่งตัวหายหลุนย้อนตัวดันเอาซื้อวิทยาตื่นเอาใจอีช่องใจเลยปวดรู้ใจตัวเต็งแต่เราสิคอจะตื่นดันเอาเถอะก็หอมลงยุ่งยีทั่วมาว่ามันคือยังยีเท่าก็คือยังยีบทน้อยทั่วมาช่างยาจะลุ่มประเดี๋ยล้านหลังเราอยากจะคุ้นเถอะไอ้ยันน้ำมันร้อรงเทียหายลู่ละลู่จูลู่จงเลยไอ้ก็จะเนี่ยจะสีตัวปัสสาวะเทียวิเดียยันน้ำมันน้อยมั่วเนาะช่วยสตงจูมั่วเกินเนาะทองกุ้งกุ้งไอ้ในมันดาวทุ่มเต็มลงละยังโตเทียไอ้เนาะรูปไอ้เตจออสเตรเลียนะเจจอวันนี้ตัวเตจกุมมงกาเขาช่วยเรากุมลงโตเป็นตัวต่อสตงจวนเอที่ไอยันลีนอว่าแต่เนี่ยยันนี่จะตีตัวดูในส่วนที่ว่าตัวกงเสียวิเดียสตงจวนกูอยากให้ชิงจังเทียวิเดียชิงจังตัวเป้ว่ามงคอมมูนิตี้กงโฮวิเดียจะว่าไปจะเธอชื่อกงโฮซานต้องตัวเอเป้าตัวมัวชาละกูแต่เราจะกู้มุ่งเส้นที่เราเดินตัวสุดจวนมุ่งหายลุ่นที่เอเยลินะว่าที่จะเสียแต่เนี่ยอยู่ตัวเช้าที่เอเยลินะวันที่ไปยมลงสอสุที่เกลือเจนะไปมลงไปใช้ใจยาสัวเดียมมุ่งทักก็ไปสิลู่สิเชนะยังก็ตัดเชียนยาตัวอ๋อจงจงอัศเชนก็โตนะเช้าตัวอ๋อทุนสายที่อีตัวตัวโตว่าเราหมู่มั่วเป็นสิ่งเราหมู่สิ่งตื่นรอว่าเด็ดเด็ดหายจะสกิลงกูลงโทรเนอะเอ๋มั่วรังกูเนาะว่าได้เชื่อตัวเลยเป๊ะหนึ่งเด้อ

ซอสิชานทอเตอร์ที่ยี่จังตุนเนอโซยาโยโตใจเนี่ยหลังได้เจไปให้ไฟวิยาจอลุทอเตียนอยู่เตาบัวจอกเกลาวอร์เรนทีจิมัวเซียนชีตัวจอนึงอยู่ข้องลุตัวชาลอนอตัดต่อเตอร์จาจอลุซีเลียโฮเจซีฟงโฮจะให้เปล่ากิเซียเจไปให้ไฟตัวเลียเตียนมัวจอกข้องหลานเดดวนดาวโจนดาวยาคงหลวดตาโซหลวดตาโซยาลีนะติเปียตัดเนาะมาเลยฮะว่าสื่อเงินสีนะขอสื่อเนาะก็เตาหมูเอาเป่าหมูเตาหรือยาเลยไอ้ยาน่ะที่เราไม่ติเปียนะที่หลังว่าสื่อหัดสอนเงินสีนะ

อย่างไรอีกคนนี้ที่ที่จะยาว่าในใช่ในประเทศจะนี่ชักกี่ตัวตัวตัวคงเชียร์นะฟันของคนสเลนตัวตาชิ้นหนึ่งเดียวอย่างในชีตเทนอ่ะเจ็บปางานในจะนี่ตัวมุทเทตัวว่ากงหัวตัวตัวสาวเนี่ยสิริกงหัวโซไซตี้เดียกงหัวกงสังเนี่ยอย่างนี้นะว่าที่เชียร์เนี่ยอยู่งานในจะนี่ตัวมุป้าปังกาตัวมุโตกงหัวตัวตัวสาวเนี่ยวิเทียร์เลยตัวเก๋哦，昨年又到等年来节目，我睇睇你们给我那路就升就啦，有的那话，睇这些的有呢，就只能弄点那就把海州呢就升就热的，那边都是从就有么路，我从弄到为的古都都贡献了公家，哦，路更好的，有的那话，睇这些的有呢，就只要把。กงแต่ไอ้ยาเลยฮันลังตือเราว่าตุเธอเราเทเลชีเงี้ยๆตัวละเทียชีตาเลนเดอร์เป็นตัวสตังจวนแต่น่าจะตัวกงเชียร์ละกูเจอเลยเทียทอยาทอเกย์โดเนชั่นเทียเกย์ว่าตัวกงเชียร์ตัวด่านตัวสตังจวนน้องเทียเอกจะว่านั่นเงี้ยเทียเขาหรือจะอีตัวกูอีดอลลาร์ซื้อเทียว่าอยากจะเราเห็นว่ากูอีดอลลาร์แต่เสียตอนนี้ได้นัมเบอร์คอนเซชั่นค่าเขาจะอ้วนหรือเจกดโดดลาซึ่งในจะน้อยเจอยากจะอ้วนหรือเจถอดอ้วนเชกูแคลมตอนมีจีตคาเทียเอเยเลนว่าเทเจเชียเตียเขาตื่นเราอยากช่วยเก็บป้าหลังได้เป๊ะจะนี่จะสีได้เป๊ะจะกึ่งจะตีจะงูจะหมวกจะตู้จะกีสเดอร์

ยลีจุงเนสกุดินังจาอัวตาตัวกงอือหายดูสตังจุญญาดูตะกินนอเปลูชิเฮออ๋อมึงตัวหายลุยนะโดนดันสอดตั้งจัวตรีทุบเซ็ตนั่งใจรู้เชื่อตันทอเลยวิเตจิมัวตัวกงเชียจงเจจัวตัวอีสมมังเลยอ๋ออีถ่าวซื้อเจจัลินาเชื่อตันทอเจจัวลิขีเดตีซื้อเลยขีฟังซื้อเจจัลินาก็จันเนี่ยจะซีมุสกิตุลามุนชีเกนักยังยงเออินโดนาเจปายาปามาปันตงตาเสด็จมุมมุกอ๋อมันจีมันเขาตัวเด็กก็แสดงมันก็ตัวจีบอคันชื่อคันโยเทียนตัวเตะไอ้ก็มึงเตะคอว่าสมมติจะจงจะชิงตัวเขาตัวเนอะเพชรตันทอจีมาชิงจีโดลลุลิเปียเนาะหรือตีนของนอเทียยังลังเตือนตัวอย่าปานเงียนดูในชุดลายตุกงเชียแอนชีไปเจอตุกเขาหรือเนาะขอตือเรามาโมโดเปโตคันเดลตอนเนี่ยเอเยลินอมาชินจิโดลุลิเปียถ้าก็ชินนองกันยังจง